0: ascoltando Nova Radio.
1: การจัดการวิ่งคบเพลิงได้ยอมรับคำปฏิเสธดังกล่าว

างราบรื่นในบางประเทศขณะที่เกิดการขัดขวางการวิ่งในบางประเทศโดยที่เมืองนางาโนซึ่งเป็นสถานที่จัดวิ่งคบเพลิง